0: พียเต็มได้อ่ะอุเนลโลมันชัวกะเดยกะคลาวกะบาร์บันบาอีปะเอียยะทุคานายังหากันนี้กะคลาว
1: มันชัวมันชัวกะลองกะบะอิตนัดบากิจัดซิมกิบะจุโยอีกิบะปากิบะบวนบากิรองวัดกิมราดคลาวรูกิบวนบาหากันนี้กะคลาวหากิปวรบาดังคำขนาหากันมาบังยิจุเลตทอดิงแคทเต็ดวาดจำรดอบังยิจุสมาร์ทรูบันเลตซุมหากาวากบดอนฮัทแฮมจองเดย์อุลวงกะเดย์รูกะคลาวกะบาร์เบนกะบาอายรูยากะจักรียากิบะบุนกิมรานกุมกัสเกยอุชรีกิสยาร์คลาวปัดกิเวปัดกิจัดมรานกิบะบุนบุนบาฮัตเต็งฮัตเต็งอิปาจงาอิจุยาลัมเซียนมรานบัดปันดาฮบางิโยอิจุยาสามลังบัดกัชนองบันยาเลสงบหากัดนางมีกิปอร์กับสโนซีกะคลาวกะละนางสตังกะละนางสตังบัดกะละจารุยากิจิงอิตนันกุมตาฮับางายโยอีมันเนงักินมาวยากะปอร์กะบาริมยากิปอร์บังดังคนาบัดHabang ngayoi ngakwa bakan long biang kum kitu kipor kiba menchua
2: kadina kenie kadal kaba penlong ye usambor bentong daki dieng hakate kajeka nakabenta kipateng.Mekinyo iya ke jing bahabrio, jong ke klaw, hasnong, hatau. Ki kemat ki angnut, banyo iya kita ki kana, bat usambor, bat ki perlok, ki laya liat, ban simnya ke senjam, ke berit ek, bat ke jing persang, ke banyak, pateng, lap pateng.

0: เป็นเครสมาจึงบามักซเวอร์จีดีนุพี่กว่าสนับสุภายนี่จริงไว
1: ้อันนี้ก็ได้อย่าเพียงแต่ว่า
0: เอาคุ้มเลย
1: อ๋อเจ้าบ้านอย่าบรู้อีกต่อไปจังก้าอากาศมันเสื่อม
0: เอาคุ้มเลยนะ
1: ครับนี่อย่าบรู้อีกที่พารู้ที่บ้านที่สมุทรนันมันเสื่อมตามแบบนี้ช่างกินกระจังเดี๋ยวตั้งกุ้งใจ
0: โอเคตั้งกันในกระจังก็ลองเกลปังรูดน้ำตากระจงพีมั้ง
1: อ๋อเจ้าบ้าน
0: คุ้มเลย
1: คุ้มเลยพี่รู้

0: Well, listeners, we have started a life on in program with that track called Please Forgive Me by Bryan Adams. Let's pick up our call. Let's see who our first caller this morning is. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Kong Yuvi. Philongum Noor.
1: Ngabiang,
0: Shaikhlan. Shaikhlan. Oh, ngabiang. De, mentara step hikwa ngin pentem ke jungrai bekerteng kum Noor.
1: I love to jungrai, jungrai, jung shkira.
0: Jung ka shkira de, oh, tata ngindan gani ke jungrai. Pikwa ben penskap kerpang nam ta jung Noor, Kong.
1: Nam ta jung pintu, kita baro.
0: Hublei.
1: Nam ta jung kunjunga, imei, lama, badan mangne.
0: บ่ยิงจังมาบ่รถบ่สนับอีกเลยโปรแกรมอือหือบ่คิดว่าบ่ได้ยอดลันเชียนเรื่องบ่บ่ได้จัดการมาบ่บ่ได้กันมาอือหือบ่ว่าบ่สนับอีกเลยตาโปรแกรมนี้ครับฮอดดีคุบเลยชิบุนกองมาบ่พี่ละแต่ได้เกตลังนําตาจึงนี้ป้ารอดีคุบเลยชิบุนรู้บ่พี่ละปลัดขนังกระปอลมาบัดนี้มันชิมันตาลังในโปรแกรมจึงนี้พี่ดีอีคอลเลยบัดนึงกองดูมาชิมันตาคุบเลยชิบุนบัดเงินเสียชิมปัดหาเดียนมอคง
1: อ๋อ

คุมตัวปลอพิลายอสงเวกจิงรายออลอิสเวลนากับฟิล์ม3 Idiots บัดมันตาปัดเงินเป็นสงับหน่อยพี่สักนี้กับวิปัดกจิงรายฮินดีนากับฟิล์ม Animal กับบลาไอกระเตงเพลีบีเมบลารายดาวูวิชัลมิชรา

0: ิละบันตรีรุฮากิกัมกิบปูนบัดกิละบันลองกินน้องยาลำฮากะโยกะก้นบัดฮากะสันประเทกะบะสาวกะจิงเป็นเนยากะฮกบัดกะจิงไหลลุนฮาตัวพิเตบากะจิงไอจิงนังจิงสตาร์อีกิกันเทบัดกิขณะกันเทกะดีกะจิงเป็นชลุรยากีเบกินลองกิบัลไหลลุนฮากะประเทกะจิงนังจิงสตาร์กะลองกะบัวบัญญัดานากะจิงชาชิลียงบัดปัญญาอีกหกกับบดีหกกับไอจิงสตาร์บัดกับจิงสโกทัวบากิเกนเทรุกิดอนกับเบนตากับบักคราวฮากับเอ็มลังกับสะลังบัดกิละไปกินชิมเบนตาให้กิกรรมบะบูนรุกอมกุมกับสันประเทกับจิงเป็นรวยกับจิงเป็ดยากับจิงลองจิงบันกับมารยังสาวดงสาวกุนกับบัสสันกับจิงเป็นชลูร์ยากิเวปันกับจิงจอบจองกิเกนเทกับบัลันนังบัลสตาร์กับบัลโยยากับจิงเต็มกับลองกับจิงไอมันเซียมยากิเวปันไปกินดังเปรชังบันกันเตียวยาละดีกะลงกะจิงฮิไกกะปะไอจิงสเน่งบากะจิงนังจิงสตาร์ทคำเดย์ตั้งกะจิงบันโตชิเมนเฮนรีกะเจกะจิงชงานบัดกะจิงเป็นคราวยากะจัดเป็นเรียวยากะชนงกะเท้าบัดยากะรีฮีบารอกกะเวนามาร์กะตากะจิงไอจิงฮิไกยี่กิกันเทย์บัดกิขณะกันเทย์กะเดย์กะบินตากะบัดดอนคำบ้าบันวันรากะจิงสันกะจิงรอยกะจิงลงชงานจงกะเอ็มลังกะสะลังบารอกกะเวกะเดย์กะลินทีบันปินเบนยากะเอ็มลังสะลังกะบะรินทีบัดบันวันระยากะจิงบิชาร์ฮอกกะจิงไลท์ลวนกะรอยกะปาร์กะบะคัมบาชากะลาเวกุมกิกเมกิกปางิดีบันปินชลูร์บันไอจิงกะชานยาลากิโคนกันเทยบันโยจิงปูเลบัดงิดีบันปินติกนาเบกิโยยากะจิงดังจิงสตาร์ทกะบะเบียงนัมมาร์ฮากิกตีจงกีรูกะดอนกะลาเวกะบะพรนายลารังอีเป็ดฮากะประเทมันตางิโยอีชายบักกิกันเทกิบลายโยยากะจิงปูเลบะเพียร์บะเพียร์กิบักเกียวฮากะจิงนังจิงสตานกิลองกิบะเซยสวะปัดกะตากะจิงนังจิงติบจงกีฮีกะละบันปินกะลายากะลาเวกะจงกีอีกิรปานอีกิบอร์ปิญญาสอร์การบักกินปินตรีคัมยากิลานจิงเอรัมบันกินเตียวยากะจิงนังจิงสตานจงกีกันเทนัมมาร์กะจิงนังจิงสตานกะลองกะลานชากะจิงเกียวอีรันบัดกะจิงปินคลันยากิกันเทตุงินปินรุงฮาลากะจิงหมดกะจงกีบักกะจิงนังจิงสตาร์กะเดย์กะตินไรจงกะจิงเกียวชะพรังตวงกินอมคิเลตกะจิงนังจิงสตาร์กะลงกะนงยะลัมจงกะลาเวบัดกะบอร์มันเป็นกะลายะกะเอ็มลังกะสะลังกะจัดเป็นเรียวบัดกะปิรเทบารอกะเวงันเป็นกุดนัวยะกะนีกะจิงเป็นสะพรังจิงติบฮัลโหลกะนีกะพังฮะกะนีกะปอร์มันตาบัดงะดะกิร์มันบะพิลายโยชิบอนกิจิงมันตอยKublai Shibun.
1: Pilios ngau mentan ya kajing keren halor kapang, kajing donkam jong kajing nang jing start, hakaban penkup bor ya kikin thai, bala keren da i Dr. Pideri Karaduki. Hakani ke porpat, nginyapai sushaki jirwai nekong Adlin Konglam, jungai nalayiing ban imei jonga.

langdo QM haki surai apo ke elka juai hakni kenya niam kenya perthat mangga kenyam ko wa pendep lang do ro so lang do mangga kenyam ko wa u ya pendebi nei benta i engui ya upa perthat ciruk o mondrang klau wa da ku pendem cebenai wa klan bor klan bui klan budia yong ge lang do yong ge nong lam chnong ni nam rai wa wi ke sinchar ba wa wi ke plalai pun wan ciruk o pator wa daloi ha ki wang wang ki kam ku weta koi wa ki im lang ge sa lang ka man miet man ba ha ke ni ke jing pendem niam wa ro so lang do em gi ge bha ka benta ko wi kre gi nei benta ke jing e ngo hai wa u lang do juai u kre yo khon hati kon pa cha Ulangdo charmang ukre uya kasla ulangdo tuber ukre iparna iperjin ulangdo yelong ukre uyoko waro sulangdo upendebi ya kini kenyam kenya perthat koman kenyam kwa lelang nei benta ki kon giriot ki pai ki plang ki ima po yong ke el kajuai nado ki wa kientam hado ki hetam nado ki wa stat hado ki wa bij nado ki wa yo hado ki duna o emgi ga jo ka bor ka hoko chikri nei benta i mayaniam mayarukom mayadustur mayariti khamtam ya ki kur ki jai ki emba embenta ha ka nem yonglang yongbi yonglang klan bor klam sin jo chogi wi ai pin skem pin skin ya ki den jet den ti ki bre e ki ma gi wa ki burim gi wa ja yo ka jai bru panar ha pori jain tia of skem of skit ka kar kam ipen klan bor na ka nem wa em ka yutang gi ban ko ye khom ye kdo ha per di u da loy wa ki so lang do so lang pung wa mi khmat na ne ya khmat da lang do kong wasan chermang ha de me de ka nem kya prathan po che ki so sngi le ya ki sngi wa khro ki si wa kentang yong utre ki ra kan ra utre ki ra kan ra wa bo hukum e hukum yong nya wa sa i wa ong me u nya wa sa Usen char mi obru di ki ain belai. Hakan yam tibru tib lai. Yau roi upar si hajar tendai. Gini ki hukum yang terikirat. Amnum to wau yu yu senai miyakro. Hanrai haki so sengi le yau. Emi ketika bor kau sen char. Ya jing im semen semen. Emi ketika bor kau sen char. Yang ke longkur long jai. Nebinta ki khon kekur ke jai. Emi ke bor kau sen char. Ya ke chenong ke tau. Da ki nong ilam chenong ilam tau. Hanrai waro akin ki bor. Yau klan bor ki. Yau ye ke wanra ya kata karoi kepar he ukma chi ajar tandai emi ke jing pendep niam ki welai lang chirup wa ki ain belai ke man gluti ko sinchari ya ke jing imbru ke yong ni ko sedang ni na ka sngi pensing ka sngi pensing yong ke so sngi le yao to ke sngi ke wa ki yung ki sem ukre gi lamba ko chu ke siang u e bet e bhar gi ya ki ma gi wa ki wirim gi waja ki sangya ki saret ki wa ksanya ksanchang lani ko man ki nong sai nong dang wa yo ka kur ka jai roi upar u he ukmai kham tam ki kur ki wa emba embenta wo chakri ha ka nyam yong lang ka nyam yong bi lani wo chakri ha ka nyam be ding klam lani wo chakri ha kam sanchar kam khadar man ga jing e ngo e dem ko rap khro rap kentang ya ka teng ken ki jing e bhet e bhar ko ngi kasyang ka pha ha ding kasyang ka pha ki khon rai to uli ra gi ya ka sembot khnong o pampo gi halum soyong lani hatrik jat yong lum soyong we am halum soyong new hill joy ki khon rai ka jing wan ra ya ka ni ka sembot khnong to ka dak ko yo kre lang na do ki khon rai ha do ki kamai rai ko yam ba am ban ta wa u siao ngo ya ki nong sen nong dang yong ka chnong joy na do ka bon ka teng ka we ka do hawa kabon to ka payu he ke yong kim ko de pen kam ba ha kon rai ko pen dem niam nei ban ta yong kabon kat wa ya ka teng ka we ka do de pen kam ba da ki kamai rai ki we kan thum ya ka dor ba chnong dulong panalier lom yong kjam wa ka dor ba chnong lom perdi ho ha gni gi sngi de mi ro yong gi chnong tang wa ya gi kni ki kam ko de pen kam ba ne sa gi ha gni gi chnong kam wa pen skem ka dustur ka riti Hadin waradep poi yaga sembok khnong halom soyong haka sipen sing naman ganyam gurkom waradep yong chisngi. Chi step, dang step, na yung yong doloy haka simulong. To ka wakrei upendep ya kakanya ainar haka wakiwasan kiwahek wanitho yaw doloy. Ora ya ka blang kenya ainar wa gitir gitar gue to wa kenya ainar nei benta u ingui ya ka sim ainar ka wi na ki blai ki em ha ki kardan khaso we ka we em bor ku ikur ku kardo om to dukat ya gi we yo benta u ya chat hai do i pran yong ka han rai go ikur ku kardo ya waro ki em che yung sistem cha chinong cha thao cha ga rai ke mulo ka jing kenya ainar to open dem da ki sangot hai tai haduan kenya ainar
นักนี่ก็ยังอินาร์ย่ออีกจริงบิชาร์อันนี้ย่ออีกดักกิชินก็ว่าอีวันอีวันอีวกลัมแล้วตัวอีกคำอีกภาวันกีดักกิชินก็ภาแล้วตัวอีกคำวันดังเอ็มคำปนดับอีวันเอ็มดูนาอีกบิชาร์กีดักกิชินดังเอ็มดูนาเสียงสู้อยู่กับลายอินาร์มันลดเสียงเอาปนเดบีกจริงกันยาแล้วได้เอ็มอีวบียงแล้วได้เอ็มดูนาฮันเรย์กจริงกับคู่กันกันอีกยุคกัดว่ายดูนานการดอร์บานยำยองกับไรจวายการวชองประคัดในบรรทายว่าเป็นเบียงยองกิสเนมกับดาวันฮาเดนกับขยะไอนาร์กิคอนยองกิลมกิประเด็งอุยามิกิอุลิโทยากิเด้งคลัมกิวอลิรากินาปออิคลุยกิจัมและเนนจรงอิปัสอยองกับใบรำอ่างกิเด้งคลัมวะรอกิวิโยวิโยกิวเด้งกิวรากิชนงกิวเป็นเย็นยองกิยุงกิเซมต่อกิเด้งคลัมกิวเดเด้งดากะฮุกุมเนียมวดามคำอุงอุดมอุปานุดนควรปาร์ควรปนวดามคำดาวดัสเจียดัสซึนดงยอมันกีกิเด้งคลัมกิวเอ็มให้กระดันกิวองีกิเด้งดูไฮกิเด้งควรปาร์กิเด้งยกจัดยกที่ยองกิบลายกิสิเอ็มกิวคิดกิวบะยองอิกยุดอิชิตอมิสเจียยองอิเอวิโคกิยองกิเซมยองอิวะวันกินน้องชนกินน้องดาวกินน้องเตียกินน้องตุนอยากจึงระเด้งคลัมหากสกิมูลงอุปงคุดอีกาหายามูเซียงเดวะกิกไมร่ายวรอลาลิโชกิยากิคอนร่ายกิวระเยอขนงบลายกิวปนปอยหายตายฮัลลมโซยงอิทาวปนสามิตยากิขนงบลายหาเด้งกิจิงร่ายเยอขนงบลายหากสกิมูลงกิกามดมันกิจิงเป็นเด็บเนียมกิวระเด็บกิวะปอยจากสกิมูเซียงกิสิมูเซียงต่อกิสงีกิวระกิกไมร่ายกิคอนร่ายเอ็มกิบหายบันตายอุสดังเดกิคอนร่ายกิวริร่ายยากิสมบทขนงไฮโปสเต็ปยกเป็นเย็นหักเละชนงกรณีกสมบูรณ์ขนงดาวปนปฏิกาหักสเต็ปมูชายหาเดินมาเด็บอิเลเนียมจะคนร้ายยกเป็นเฮียร์ชาไอนาร์กรณีกสมบูรณ์ขนงต่อเอมิบอร์ยองกาอีเวอีเวนอีเวนกิเวระกิเวคิดกิเวบะกิเวยักนี่ให้ปอร์เอ็มกับไอนาร์เอมิบอร์ยองกีอีเวคลานีในบรรดาวันระอยากจะช่องสุขช่องสายกับมันเมียนมันพะน่าดูนายุงฮัสเซมหักร้ายกับชนงหาเดินมาเด็บเป็นเย็นอยากจะสมบูรณ์ขนงหักเละชนงกิกไมร่ายอุเครนอกีวอยปอยชมงคอยปรดียาวยองเปียอีววลีร่ายกิเด้งคลัมนายาวมูเซียงหากริกสงีดาวเอ็มอิจิงยาคลัมในเลียงยองกินองยลัมยองกับเบสเซนราจวายดาวเอ็มอิจิงคลัมในเลียงดลอยยองกับเอลกาจวายดาวเอ็มและอิจิงบะตายในบันตายวิระลายเบลายรันตียองกลายลีระเด้งคลัมในเท้าเป็นช่องเนี่ยในวัดสตังเฮียร์นาเบียร์กับไล่เวมพ่อมิชันกองปองไล่ชะเท้าดัดโลกอร์วีเอ็มฮับพ่อกระดอร์บาชนองมันทองเฮียร์ลุดชั่วโรกิเท้าเนียมกิวเอ็มหายามูเซียงกัดฮัดโดอเดเป็นเจนลุดยากิเด้งคลัมกิกไมร่ายอุไลกิชิรุปว่ากิคอนร่ายเฮวลีระเนาะยากับขนงบลายในใจนาเท้าเป็นช่องเนี่ยฮัลลุมโซยงยกปนปอยให้เท้าสุดเจ็ดขนงยูเอ็มฮับปอกเสวียร์ให้นี่เท้าว่าเป็นช่องอยากกับขนงบลายดาวเอ็มก็จิงโง่บลายว่ากระปังก็ว่าอุดลอยว่าเครียวยี่ปนัยปรจินอีว่าเองโง่เอเดมฮักตียองอุกนีนิคลาฮัชวาวเองโง่ดาวเอ็มก็จิงปนอับปนเสียวหากันก็จิงเองโง่ดาวปนอับยี่บอร์ยองกีบลายยูเวดเด็บกระคู่กีว่าเคลมเอ็มวิสดังแม่เวนเน่ไปกำรำยองเวนเน่ตัวในบรรดากระปติงก็วันไรยิสุกยิสันยิรอยยิปาร์หากจึงเองโง่ดาวปนเสียวยิมายายิบอร์ยองกิบลายกิวเอกรคูยกับบนกระติงกับเวกกระดอกกระทำเดหากันกับสกิมุสียงตัวกจึงเองโง่ยากับใบปุ่นบนหาปอเสวียร์กัดไว้ยากระติงกับเวกกระดอกกิขนงยองกาดาวเองโง่อนหายุงลังดอกหากระสเต็มมูชายกจึงเองโง่หักมัดยองกับใบปุ่นบนกัวปานชุ่ยชุ่ยยิบอร์ยองกาว่าเอบอร์เอมันเซนก็ว่าอย่าใส่ยาดันหักมากระดอร์บาร์บลายในบรรดาว่ามีอุกนิวขปากับชูกระเสียงว่ามีกิขายกิเปียร์กระจายกิบันต้อยว่ามีกิน้องกินน้องบ้าว่ามีกิน้องสินชาร์น้องขาดาร์ว่าสเก็มวอสกิดยองกระดุสตูร์กระดีตีว่าสเก็มวอสกิดยองกิอ้างกิกระนุนกิเวลายลังชิรุว่ากับอ้างบรูว่ากับอ้างบลายรำเดินกันจริงเองว่ามันในบรรดากันจริงเสียงว่าอยากกิบอร์กระดิยอกคำจวบเลยว่าปานจุดช่วยอยากกิบอร์ก็มันกิอิกเตียร์ว่ากิน้องชนะอ้างกิน้องสินชาร์อันเนี่ยกินองคิดน้องบ้ากัดกรรมกับดุสตูร์กฤติยกนังยีจะชัววันระอยากกับจิงกูยองกับชนองกับเท้ากับไรกับมลงกับรีวากับใจบรูหาเดินมาเด็บโง่อุระยากิเด้งคลัม
ul pampo jarjer kichnong ki thong kar wa ga khon raj uwan ra ko ya khnong blai hamosim hamosim upato rop engo edem ya ga khnong blai devi e ye prana hobju ukni yon nikla wa bujai wo surai kar wa ki kmai rayan u ya penyeng ki ga deng klam dew em de ga ngo ga dem ko de jit karpang yo won won wo yo biang ne yong kichnong ka thong wo em thle subar wo wi bujai surai wong wo dem kasri musyang pungkut ye ka dewa waro ki kmai rai ulai li chok thandai yung gi cha ki yung ki sem yung ki khon ki kurim ki watang ki chong chabar no luang padeng wa ki sen cha ri kar wa hey por me hai yung lang do mt

0: กิกามกุดาวเครดาวตยารีในบรรดากสิมุชายหากสิมุชายดอกสิปังกุดยองกันเนียมทันเนียมเบดิงคลัมออฟตังโดยโพสต์เต็บว่าบุญกิยุงกิเซมกิเอเบดเอบาร์ยากิมินเซนยองกุดาคลาดชิรุว่าอุตกุรเอเลนิกจิงเอเซียงเอโพร์กว่าเฮกว่ากมายยองกิยุงกิเซมหาเดงรีดาวเอ็มกบามตังกงยองกินงชักรีเนียมชิรุว่ากิกิญีพรกุรพรกมายกิฮายุงยองกิกุรกิเวเอ็มยองกิตังกงกิตัมเบมหากว่าจะคอนไรอุปนเดบดาอุสงบปัสเวดสงบปัสบอนอุจุติยาชิรุวากิเลกนี่รังัดวะรังัดในวายอนิคลากัดวะจะกมายรายนอุปนเดบดาวดลอยชิรุวบลังดอกชิรุวากิวสันชิรุวากินี่ประกฏประกมายกินี่กิตังกงกิอุปนเดบต่อกิตังกงในบันตาอิบุรอมยองกุกุรกวเอ็มบาเอ็มบันตาวบชักรียากันยมยองลังยองบีกบเองโออีกิบลายวนังปนมีโจโจกียากิตะกิกินี่กิกปายองกยงกเซมกบคิดวัสดิ์คิดวิกิยายากลังกอร์ยองกันเนียมยองลังยองบียากลังกอร์ยองกะไรกะชนงหาเดนกะจิงปนเดบยากะตังกงกะตัมเบมในเลียงกะไม่ไรอุปโภคกิชิงลังดอว่าปนเดบกียากะบามตังกงหายุงลังดอยากปนเดบกียากะกันติงขนงยองแหวะกัดว่าจะก่อนไรนั่นแหละกีละยากปนเดบกียากะบามตังกงเดบกียากะตังกงยากวันรานกียากะเด้งคลัมยองกะบอนในยองระงัดว่ายากบูดสกะเด้งคลัมยองกะดอนะกมายไรกวปนปอยหาไอนาหาเดนอดเป็นเฮียรีอาร์ลีเดงคลัมนายุงยองกบอนวันยุงกระดอกกิกมายไรอุปนเฮียรีกัตตุกันตรีดอนกีรอนยอวันคอนไรอุปนเฮียรยากระสมบกขนงหาเดนว่าจะเป็นเฮียรีกระสมบกขนงกิกมายไรอุปนเฮียรุดกีกระรอนบุษกีคอนไรหาเดนเดบเฮียรุดกีรอนกิคอนไรวันระกียาขนงบลายกวเอหายุพิยมยองกระสิมไอนาในบรรดาอีปังกุดวิคาเดนดูยองจิงและเนียมหากเสียมไอนาหาเดียมว่าได้เบียกนี่ดาวเอ็มก็จิงยังโง่ยาเดมในเลียงยองปัตตอร์สมบปสวดสมบปสบอนในเลียงคอนไรชิรุวากิปายกิพลังในเลียงยองกมายไรดาวดาลอยวังดอกวิวินทุกสันกามโยและวากิวเฮกิวเซียนกิกนียองกิประกอบประกมายกบต้องแค่นี้ยาก็จิงเป็นเดบเนียมหากเสียมไอนาหาเดียมว่าเดบอินนอร์รองดาวเอ็มก็ดัดลวกอร์ฮะปอสเวียร์หาชนงมันทองหากันี่ก็ดัดลวกอร์ดาวเอ็มก็จิงเงี้ยแหละวากิวเรบชะปันทอร์วะวากิวเรบชะปันทอร์นั่งยากิวเรบชะปันทอร์วะในอลัมขมัดดาวลังดอกยากิวเรบชะปันทอร์นั่งในอลัมขมัดดาวสงบประเสริฐก็จิงดัดลวกอร์ต่อกระไรก็วากิบลายอุ้ยกี้ก็จิงบิชาร์ยากิดักกิชินกูเอาติดว่าใช้วันอุบหาวกบ่าจะเป็นทอร์ในมอจะเป็นทอร์ว่ามอการกำเทกจริงเละต่อกับบอร์บรูกัดว่ากระไรว่าเป็นจบอย่ากับลูกกอร์ต่อกับบอร์บลายก็ว่ากินน้องสกีเสียวหุ่นกิลาดย่ออย่ากับไรว่าบ้าวกบ่าจะเป็นทอร์ว่ากิเป็นทอร์ในเอ็มกามมายาบลายกิอุกันโมบลายกิวอมส์ว่าดูกิฮันไรว่าได้เอ็มกามจะโชว์เตรียมกิอุปงเครกิอยากกิบลายกิสติมอีกครั้งฮัดเองก็ดัดลูกกอร์ปอยเชกจริงเละเนียมว่าขาดเดินดูกระเตะต่อกับบามตึงกองหายุลังดอกหากว่าดาวเอ็มกับยุตังหาประดิวลังดอกว่าอุกนียองกระไรกามอยู่และดาวเอ็มก็จึงวายสรังก็ปึงกุนหน่อยอยากจึงและเนียมเบะเด้งคลำเสียวสึกว่ากุขานายพี่ว่ากันเนียมเบะเด้งคลำว่ากันสรินยองกาอีวีบีจึงและเนียมมันกันในบรรทายจึงเงาะยองบรูเกาบรูเกาเนียวสาวเนียวสูงว่าเอ็มกามอยากกับบอร์ยองกับมาเรียงกเอ็มกามอยากกับบอร์ยองกับไลชินองไลท้าวไลรังกาวไลสมอนกับบุรอมเล่อยากกับมินเซนกับวันเอ็มเดชิโรวีตั้งว่าฮักิโซสเงียเลียวอยากชาลังชิโรวตรีกรัตอยากชาลังชิโรว่ากิวริมกิเวจากิวดามันสังยาอยากชาลังชิโรว่ากิบอร์ยองกับไลอยู่ว่าเป็นกิเมนีอยากกินน้องไปกามโจเล่ว่าตายาร์ในบรรดากิกามเนียมกับเอจิงกับคูในยากรีว่ากระจายบรูเอคุปไลเบดในคลามวสุวกเมนยองสเนมอาร์จาร์อาร์พาวน์รูมยาวรอกกิคอนกิริยอดกิปายกิพลังยองกับรีหัวเนาะเทรบเนาะสกุมกำจุเลยาวรอกกิคอนกิริยอดกิปายกิพลังยองชิตลบกับประทายคุปไลชิบุนเชียจาร์ง
1: เธอลูกร้องให้อริสเนาะในอัพเฮตันตุยคลัมเนี่ยก็คุบอร์วิโตว่ากับเบดในคลัมดาวดาลอยกับอิลากาจุไวอุมาพูรามอนกันจินแต่ตอนนี้เป็นจุดอีกหนึ่งโปรแกรมนี้แสดงว่ายังเบ็ดอินคลัมฮีนิชโอยังกับกองซิลบีภาษาอีเวอร์ตุดก็เดปอยกับเบ็ดอินคลัม

0: เต็งตัดหดูประโยชน์เอกเนจิงเป็นเด็บกะลองขัดพราปอยคันได้มิลลิเมตรหาสอระกะลองชีสปาอาจพนริวปอยซาวมิลลิเมตรหดูไพรช์เต็งเนมินสเต็ปหดีนกับไพรช์เต็งตัดหดูประโยชน์เอกเนจิงเป็นเด็บกะลองชิพาวมิลลิเมตรหาอมยำกะลองพราปอยพรามิลลิเมตรหดูไพรช์เต็งเนมินสเต็ปหดีนกับไพรช์เต็งตัดหดูประโยชน์เอกเนจิงเป็นเด็บกะลองอีเวปอยอาร์มิลลิเมตรกจิงลหอบกบนิงหาชุลองกลองคันไดพอพรานักชีสปามินสเต็ปบัดคันไดพอญโยนักชีสปาจันมีกจิงเคนยากจิงลองจังสุนบนิงหาชุลองบัดฮักีบินตาวมารจันจังกากลาบันดอนกจิงฮับสลับฮักีบับวนกิจักกากจิงมหามกลาบันดอนเคเอรยองบัดเคลลีบารูสลับอุบาจอร์ชาวบักคัมจอร์ฮักีคัตตุคัตเนกิจักกาก็นี่ก็ได้กับใครพอดกับวันชพีนักอากาศวันนี้ชิลล์
1: Ribor, me pili yuli tu kudon.
2: Eme ngapet bagdon em kutu kusha plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, haga bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bar ki vitamin, ka kata ayah kamet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman kasiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaum penyang negadut, ki badon ya kusha plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya kusha plus F, na kamenta ke jing im kebabha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot kakya. Lapan mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: बदलो बदलो आदत बदलो
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
3: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए

ิพยังสงบไพ่พีบารอกิปรลงนองสนับชักโปรแกรมกิจเศร้าสมัยหากโปรแกรมกิจเศร้าสมัยบัมเบนตากจันมิตรกุมชีบินตาหากใบเดย์บัดกิจิงรักเฮยากับเวิลด์โนติสเดย์นักนิกสเตชันกิจงี้เงินวาลามชพียากิจิงครันหากใบเดย์บัดกิจิงกับบาราคีกระปังเอกเวิลด์โนติสเดย์กับพังประเด็งจงกิจิงรักเฮมันตาอุสเนมกันเดย์ working together preventing zoonosisThrough community action. Kajingye tre lang, banya da na kajing pang yibit ling ba, kajingye snok di lang, haki snok di tau. Yakini kajing kren on kren chpi dey Dr. Hosterson Killa. Tumitangin yi shash kwar yakini kajing kren. Kupaki kirpang yi ka world zoonosis day, kapang padeng jong kajing rakhi man Kumlai pi baro ke parlong nong snap gane gade ka akashvani shilong kamwan shpi now lies pa sap nyo point r meter home medium wave ubai ringkat bat upras pa hindu busau kilohertz